0: อกวันที่เมตุนรอนในวันที่ประกันตายอยู่โอเคอันตั้งใจเทปีเมตุนรอยที่มินิสมีนิเมวะโอเคสนังตัวรอยนวากินากันวันนารานิเมวะเคนกักพุสสรอนิกุริกนำนิเมวะเคนกักพุสอายุปุ่นง่ายยังฟังซอสตัวรอยนี้สิคุเมียนะกองรามาร์สปอนเซอร์สนาคเมอร์มาร์สปอนเซอร์ที่พีเอ็นเอโอเคเปเปริกิเน็ตเลมิตต์ง่ายยังกันนเรียสปอนเซอร์กันวันนำนิเมวะเคนกักพุสนี่ประกันตายอยู่สนาตัวร้อยนี่ก็ยังนักวันนักวันน่ะกองรับสปอนเซอร์อีพุกินนองรามนักวันเกี่ยงกว่าตัวร้อยนักวันนั้นนิเมวากินกับพุสินเดปกันตายอยู่ต่างแต่เนี่ยป่ะคุณน่ะคุณพี่เป็นกักเอากองร้อยก็เฮรังอินิเคนิสอันน่ะกองรับสปอนเซอร์เมื่อกันวันนั้นนิเมวากินซิซิรักินเดปกันตายเนี่ยไปอยู่มีน่ะอย่าตัวร้อยเนี่ยเป็นการเดินเดซิโกเมื่อรันนัมปันตาร์ปอนอะไรส่วนนิเมวากินตับโรกัวเอาไว้ส่วนนิเมว
1: นาวิคานิกิลเบสيقد أوراقي أمن المواكين تدعيو من نمي كمبانا ببوريكي نت لمدد تيكينا كندرانا أدلي الناو
2: نوري من نمي كمبانا ببوريكي نت لمدد KBNL أيو أنا خاريكي راكت تتوتيخا أري إيوا ببوكين ووطنعات بيميسوا بينا قدميروا دي internet connection Ninanon kapungan akin the fiber optic cable are epiri may merawa nakunana cable station yon tapake Christmas onani kai itarawa. Kapayan PNL ay ka akakawa kipugin te kiribes mayroon at tautega. Tararwan the submarine cable ninanon cable station I Christmas o tarawa. Ang anakin te botan name tate internet connection ay kitokitoki onipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas metarawa nakon ausin ni meha anobis nako tetaw teha kampana opo takinako katameruan ana communication tower aki anapay di DSK yonko pa inatameru ate internet connection may tarawa nakoya aki sinanukong tarawa ke kain buki ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po na na service pa yong anapay nipirirake terikirake o te puroy nakoya Nakoya Rei, Tio Noraki, Awana Clinic Depotaki no Noraki, Yuan Kiribes, Business in the Public or the Private Sector, NGOs, Awaipun Nometanako, Akihantumanako, the service Apple, Ayo. Dinanun ISPs, Aika Kiribes Vodafone or Ocean Link Limited, or Depotan Nometa, Akunan Kanentumanakon, the service Epirimaha, Ayo. Rita kinahoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumean. Ewagi temakuri ni kapiri cable yon peso matarawa tayna inano iroya anasin PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yon nga nikan nakon naus kitapo aki anatumean nakon te cable layo. E katawtawagi san te kapiri cable layo nakon teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo pun nanapay te po tan nometa hakampusiya ki pakamapuo katararuan te cable layo Ndiyonu arika mwakaan nako yay. Ibukin tutokuan te uruwaki nakon K-Pol e popuwa ka ayo o kamkaulinga kitipotan nometa pa imay na mi kinikin. Ntapa kaya kabira kaya iti K-Pol ayo o kamdiyang leta kinuwa nakon nobisin PNL ibukin anisisira kinikan mea tapa. Ntaripon nampa ay ka isuwa wawa kaya ruwewa wanua tuwana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT beso tarawa.
1: Depende, igurei te puedo tener el macro y a ti, ¿no? Ni que te notas, no, que te puedo tener nombre, yo entero te iré en el peso. Pero te meto a noa, que nunca hay en el macro ni que ni que ni que ni que te hawaí, o a ti hawaí y no noa. Me importa en el peso y porque ni que aprende de qué, pero a nivel meitar. Te macro yo, por noa, que te cariquera que the fiber to the premises, que the fiber to the home, que FTTP, que FTTH project.
3: Que si me da pide qué, pero a yo, apaganca y chere que, oh, ampo, andre sinago, a yamacuri a yo, nuera que, no. Buota nako imite potan no ameta tan na pepe ona ki arota ki intemakuri ayo sakaveni arabu busi emengori pa kamare itati me kainte sim kapirike yaporo intetapo are kam nori ayi temakuri ni kenike na yo epon rangi ni kainan wak pa ewa kinati yan kamen wan roi anake yaporo Oi pun kamen waya arapotan no amata.
2: Ngana ye ro mem ke aki ku prem ni rigere ke mate makuri ni kapiri ke pro ayo te kharia ye bu kin tiken ken na yo san na pemi ke dan na bebe. Aka nga ki pa ave hwan de ta ki me pi en na. Yo man mon ta in dinan wa ki on makuri ki main wa kin de makuri ayo na kon na meta pro. Te yo gan de ta na kon pi en na la isuatin wa ki to wana to wana wa ma ke waiwa. Ke isuan me wa to wana wo wana me wa ki on wa akia. Ke email na konta po kay thoughtspenitera@bnl.com.ki. Ke into Facebook, send a message na kon ana official page BNL. Eka kay tao BNL na mi karikipay kayeta pin makulia ki kaputan ami internet e pirima kayon tarawatay na inanong.

0: แล้วรู้จักในแมวว่าครับ
1: อ๋อใช่ที่แมวว่าครับอ๋อ
2: แล้ว
0: ดิอ๋อคนแล้วดิเกี่ยวกับตาระบุนไหมแล้วดิเกี่ยวกับตาระบุน
2: ไหมอาตาระบุนเนี่ยยันตาก
0: ะอ๋อคนแล้วดิเกี่ยวกับยันตากะคืออยากง่ายที่สิรักนักอิมันแต่อันตัยยามันเนี่ยนักนวลนั้นอันบ่าวันก็คุ้นใจประกันตายยัย
2: พีเอ็มแล้ว
0: อ๋อเรื่องสระยันเกี่ยวกับเปเปอร์ตินเน็ตส์เลมิเต็ดเกี่ยวกับพีเอ็มแล้วคนก็มุกติกรอยเมกันya karapa kodi ki na khoim kera kwa san deitain nara namban tarabon na isu anime wa ke ta prowo wa wa isu anime wa me yon nam ka me kan yari tarik de pran ka katikiroi na khoyam kurak ke kwa san pe ni mane ve yan nam katikiroi de pakan ta ye yu ta kan tane na pa puni pe ni kurai no rayen nara awan ka pus de ni me wa ke de pakan ta ye ke ai pun te me to ne ben roni ko na khoim kera kwa na na pe param katikiroi na wan te pakan ta ye yu na Tara nampan tara puan ada isuan ni mewa akia. Tapi orang wawa isuan ni mewa.

0: แล้วรู้จักแมวว่ากี
1: ่แล้วริงเ
0: กะอ๋อคนแล้วริงเกะแล้วริงเกะคนนั้นคุณตาเรียกว่าไ
1: งไม่ก็ได้แค่นี้พี่ช
0: ั่วอ๋อคนแล้วริงพี่ชั่วอยากง่ายที่จะสิรักินะคนพี่ชั่วอันตัยยามันนี่นักนวลนั้นแมวว่ากี่นี่ก็คือพูดสินเดินติงอาปงอายุ
1: โอเคที่เราทุ่มมาบ้างก็ยี่มันนี่ตัวจะนั้น
0: อ๋อไงยากนะแกกังกันที่ดิสระแกตัววันอายุหน้าก็ใครยิ่งสอยใครรู้ว่าแกกังไอ้ที่กันที่ดิสระเฮียยังนั่งนักที่เตะไอ้ที่รันิมเมมเมสิงไอ้แม่หนุ่มวันพุงียานะนี่การควาโนวัตนามาไกน่ะอันใดสินะกูแม่กามาระเกียนะน้ำมาระเกลิกิตาเปียววะอีดาดิกินที่รันิมเมมเมนี่การควาววะอันาริกิเฮียสันแกใครร
1: ู้คนงานยาร้อยเนี่ยปนเดียนเดือดร้อยระบาดสันติเตีย
0: อ๋อเอ็นมิสตรอยตีรักยันงั้นยังกันว่ามุกติกรามีกัน
1: จากการกันนักว่าระบุบุษีนักวิญญาณสิบุรนักศิระอันตรีก็มานะไรก็สิ่งเชื่อเราหนูนั่งไอ้เย่ยการเมืองไอ้ที่นี่สิบสี่เย่ยการเมืองไอ้ยันเดียกใครบุกเดี๋ยวตัวอะไรสิบุรได้หมดดีเนาะอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ตามเวลานาทีเรนะนาทีนุกุนาวอายาเบียงปุ่นยันตาราวัยกันไอ้มัวร่าเรื่องกิจสุรายกาวเรื่องกิปุ่นยันกันนาวรีเอ็นดิ้งอาบุเมตลาโรไอ้นั่นกันติกิโรอี้โออะไรกันตานี่มาบ้านั่งยินดาในรูปยังไงได้อาการสิ่งยานยังไงอ่ะเราดูรูปนี้ก็ยังจุ่มรันนั่นสิเรามาจุ่มใจได้ตอนนั้นยินกติกาอ๋อนั่นกันนั่นใจเรนนั่นนักอาวกินนะตัวระเดียวครับ
0: ว่ามันอ๋อยาคาราปะคนเป็นพิษส่วนร้อนกินติงอาปงอายุนราในเมื่อวานแค่นักพูดสินเดติงอาปงอายุเกอ๋อยาคติกรักของกันเมนย้อนนำตัวพิษส่วนไม่กันเนี่ยที่ร้านคนวันสิคันวันนักสปังเดติงอาปงอายุยาคติกรักก็ย้อนปนานในเมื่อวันเอฟเอ็มจีนายน์พอยต์9ยาดีแต่ริกตุปนานกับคติกรักนักวิยามครักเฮกิโอควาสันเป็นมันเวียนำคติกรักเดติงอาปงอายุตะการติงอาปาปุนิเป็นนงอ่านี่คุกุระอินเป็นน้องอะไรย้อนไปร้านเมียอุรีเอฟเอ็มจีนายน์พอยต์9นะวันเตติงอาปงอายุนราเมียวากินกากปุสกี้อ่าอีปุ่นตีเมตัวนั้นเป็นเดย์สุกนราเมียวากี้ย้อนนราน้ำปันตาปนอะไรส่วนเมียวากี้แต่พอรู้ว่าว่าส่วนเมียวะนักอิมเกอร์กว่าตีเมตัวน้องอะไรย้อนไปร้านเมียอุรีเอฟเอ็มจีนายน์พอยต์9นราวันกากปุสอยู่